พ่อแม่ต้องไปหักแป้งเจอยังมาห้องจริงๆเปิดนี่เมื่อพ่อแม่ต้องไปนองปองฟอยแตมเรื่องกะตีเสดินตามหงเชื่อมือหนาเจ้าว่าแต่งออกเอจูเรื่องโฟทองหนูดูเลี่ยนกับได้บูสะดุกดาวเต่าจูก็คว้านตองหอดฝากไก่สุดเบือนหนึ่งปีซองเงยซะฮกเฮือนเรื่องเจ้ากุ๊กเรื่องโฟทองหนูดูเลี่ยนกับติ๋วหอกตังจุงหอกเกอร์เซอร์ซีปาฟินติ่งดิดเบียนอิ่มชุ่มมุมตังเอาเห่าเอามาอันหมวดเมืองเฮอเซโกสาวตั้งจูน่องหอกชิงกันดีหอดเบือนสิบหมดปีสองยี่สิบห้ามีหอยเฮือนเรื่องห้องจูบานเมืองเนื้อตั้งเมืองเดเอ็ดนำเจ๊มมก่อนเงินสามสิบเบือนแปดปีสองยี่สิบหกคือเจ๊ดได้ยำเจอเงินสองสามเบือนหาปีสองยี่สิบหกทูตจริงฟูอิมีกงเดียนโฉสี่สิบสองยังจึกจูบานเมืองบอกซอนต้องมีเหตุผลจริงจีปอมเอ็ดเจนจิกหอยเงินคืนไปหาเอ็ดเคอคัดnăm là nghìn là tuần cứ trực cho ép mồm nhằm sắp kế hoạch và ọc khờ nhất mẹn nghìn sao bươn chết thủ tướng mi công điển số hà xíp mưa sổn hình cho ép chủ trường phổ thông nổi trú lên cấp sắp hẳn kế ép mồm chủ công trình dê mẹn lấp hờ biên mở thủ tướng nhân dực chủ tỉnh bọc xón mết cờ mưa bơ côn khờ khắt lồng công trường chủ côn ép công trường dịch tảnh ọc mẹn ép xám ca xỉ kịpNhưng hết mẹn, mưa bơ côn, bọc giòn côn tẻ chù dự án, bỏ phảo, tốt sỏi mảnh, hơi chù công trình hơn trường, êm bổm, nhằm sắp chờ nhằm. Thủ tướng có và hơ hủ côn dương cốc, của ngả đâm chỉ bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo, và môi hào êm mết còn nạ, còn bộ chính trị. Đâm chỉ tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, mưa chưa thành ọc chù trương nổi trú liên cấp. Chủ đâm chỉ bí thư tỉnh ủy, thanh ủy.